0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Tí ní, căm mạng bị thi và xài chia phía xa khmer, rộp bọc vượt chung tì gróng, căng thờ.
2: Xôm cổ rộp bây giờ mất công phung tạm đàn sạp căm vị thi và xài chia phía xa khmer, rộp bọc vượt dụ căng thờ. Ngày nay chỉ tháng ngày ông kia tì đập buôn khai các đá cho năm bì bòn mập hay bà mũi. Trời đừng tháng ngày đập rạm rối đạch khai bà thông mà sát cho năm mô mì ở thật sắc bột sạc rái bì bòn bà rạm rối dạch sập. Cầm vị thi tháng ngày ní rưu miên khlâm sát đôi khang gồm.
3: Cách bà chung cả nạ cầm mà thị ca ạ chân trái khai các đá rô bọc rộng rực xa bà chì chôn tì cọng cần thớ. Ban ai cập hiệp lơ ai cơ xá nâng phía ra cách sầm khăn mùi dầm nốn khăn nông sầm thật cách cửa bọc luôn. Cả bà mô mà tệ dục bói phí xa hạ cúng lơ phàn ca bài phàn vị thiến xâm rạp đồng bọn ụ xa hạ cắm tì bà chung chốn sẽ ba cắm phù mì. Rốt đau vì xa mạc cao phí xét xâm rạp cục má nơi đồng bọn chân chết thể tịch.
4: กรมปรึกษาประชาชนติกรองกังเถิงจัดตั้งสมัยประชุมคณะประจำการแขกกระแสดำเบย์ไอกระเพียบคลำซากางเงียสำคัญมวยจำนวนสถัดกรมสมาชิกสมัยประชุมอาศัยสมัครมุดดองหวังทั้งสมาชิกคณะปฏิบัติการมาชิมปักอนุเลขาประจำการคณะกรรมการปฏิกรองประเทียนกรมปรึกษาประชาชนติกรองจีอัฐบดี สมัยประชุมอนุมัติเลือกคลำซามวยจำนวนโดยเชียร์ระบายการปีสเพียบการสกรรมเพียบขนมแคมีทุนะ ตึดดาวพิรกิจการเงียขนมแขกกระดาษรบบอกคณะประจำการกรมปรึกษาประชาชนติกรองประดอลเหยียบบอลปีการจัดพิรกิจจูนสมาชิกประจำการกรมปรึกษาประชาชนติกรองกังเถินนิติการตีดับมุ้ยอนัดปีปอนมาภัยประมุ้ยปีปอนสามสับมุ้ยรบบายการปีการเงียเตรียมติงคอมพิวเตอร์ตอลคล้วนจูนดำเนินกรมปรึกษาประชาชนติกรอง ประดอลเหยียบบอลเลอระบายการและตะพอลตามด้านหนึ่งประดอลเหยียบบอลอนุมัติเลอสักได้เปลี่ยนสักได้สรุประบอบประจำการกรมปรึกษาประชาชนติกรองปีการตามด้านประเทศนบอนการเงียพลับโดดิจิทัลเลอพูมิทานติกรองกังเถอระบายการสมเหยียบบอลเลอแผ่นการตรวจปีนิดหนึ่งตามด้านระบอบคณะประชุมจนหนึ่งเทอร์เมกุมเนตกอแซงสักได้เปลี่ยนบอดบัญชีระบอบคณะกรรมาธิการอาจารย์ไตรคณะกรรมาธิการปฏิกรอง ปีบองเกินหนึ่งโดทไมการดักนอมระบอบปั้งจำปอสกรรมเพียบกรมปรึกษาประชาชนกรุบทนะเนลเลอร์ภูมิทานติกรองดำนางไอกระเพียบคลำซาบานจุเรียบจุนนักนองสมัยประจุมพร้อมแต่งประดอประโดยบอลปีเพียสานหนึ่งประดอนโยบอลสรุปจำปอคลำซาเจะและนิมวยหนึ่งมุ้ยสลับตามใส่กระดิกกำนัดหนึ่งสมัติกิจบานประกอบจุนโดยแลกแผ่นกาตามดานระบอบคณะประจำการกรมปรึกษาประชาชนติกรองจำนับอารมณ์ก็ไปเมียนประดอประโดยบอล ตามด้านอ้อยบานสมาร์สมาร์คเนียจำปอภูมิเพียสำดาวกระดับปอระเมียนตอนเปลี่ยนกระโดเจียเมียนกาโบกสรุมหนึ่งกรบจุงจุ้ยในตูแตงติกรองคณะปฏิบัติการปากกระเพียคมเหลียวตู้จัดตั้งสนิบาตเลิกตีบวนปงริกสำดาวสรุปสะเพียบกาอันดูฟอดเพียรไกประมวยไข่ดำฉน้ำหนึ่งสอบสายกรรมวิธีการเงียประมวยไข่จองฉน้ำปีปอนมาภัยประมวย อันเจนจรวมหนึ่งบองกอบการสนิบาตมีนสมะมดโฮทีกำดาวอนุเลขาคณะกรรมธิการปฏิกรงประเทียนคณะกรรมธิการณเซเมตุภูมิเวียดนามตีกรงกังเธอขนมประมวยคายดำฉน้ำปากกระเพียคมเหลียวตู้ประโมประดำดักน้อมบองกอบการอนุวัตปรมปรมคณีในรอลเพียรไกนโยบายกำหัดเจียจารันสำเร็จหนึ่งเลือดเบือนใส่กระดิสำเร็จดัดจริงการเงียก่อสั่งปักปองรึงประปอนโยบายบรรทบานบองกัน องค์การบันปงรึงชลายตอบดำเนินการบรรทบปีการเรียบจอมสำรวจองค์กับเพียรรัฐบาลผู้มีเพียก็จำเริงพลับประโดดิจิทัลขนมกรุบกรุ้งหนึ่งใบบอสชะลอกตามการสอบสายกับวิธีเพียตุนวีดำไลประสิทธิเพียบการนี้ตามสันตัวเลข KPI จำปัวอภิวัตเศรษฐกิจคมบงการสหกรณ์ทำไมปีหนึ่งกรมสหการปรัมประมูลทวีการสรุปสำไรเจียงดับปอนเลียนดง ดอกทวีการตนวิดีโอกรอดเจียงบวนกับเบียปีปอนเลียนดงวิสัยวปทสังกุมบรรตอเมียนกาวิวอดอย่างสักกรรมการเงียไทยตอมสกับเพียบซอมเตซอกสังกุมบันอันดวอดตอนปิลบันดำนาการแกะเนยอัตสัญญาณดิจิทัลกำเริดปีเจียงดอกประบายปอนใบร้อยรวมจำนายจำเริงก่อสร้างรัฐาภิบาลดิจิทัล
2: ការពារជាតិសន្តិសុខបានរសាខ្ជាប់ថ្លែងការបង្កប់ការនៅសន្និបាតសមមិត្តហូធីកំដៅសរសើរចំពោះលទ្ធផលទាំងឡាយដែលបកភិកនិងប្រជាជនខំលាវទូសម្រេចបានក្នុងពេលកន្លងសមមិត្តស្នើភូមិភាគបន្តកសាងបកភិកស្អាតស្អំដំណាភៀបពង្រីកទូនេតិជាគំរូរបស់កម្មាភិបាលបកជនពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំជំរុញអភិវឌ្ឍកសិកម្មបៃតងកសិកម្មវលជុំសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសហការផលិតនិងលក់ដូរជំរុញផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជនព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តល្អនៅគោលនយោបាយសុខុមាលភាពសង្គមថែទាំជីវភាពរបស់ប្រជាជនដោះស្រាយតានពេលនៅសេចក្តីសំណើស្របច្បាប់របស់ប្រជាជនរួមចំណែកអនុវត្តជោគជ័យនៅរាល់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្នាំ2026
1: ដើម្បីអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅការកែសម្រួលបែបផែនវិធានទីក្រុងកង្ធើដំណាក់កាល 2021-2030 ចាក់គូវិស័យដល់ឆ្នាំ2050ស្ថាប័នសមាជិករបស់ទីក្រុងសហការជាមួយនឹងសង្កាត់មីស្វីងដំណើរការយកយោបល់ពីសហគមន៍ប្រជាជនអំពីគម្រោងបែបផែនវិធានបែងចែកតំបន់សម្រាប់តំបន់ឧស្សាហកម្មទីប្រជុំជនសេវាកម្មភូមិនេះគឺជាជំហានផ្នែកច្បាប់ដ៏សំខាន់ដើម្បីបញ្ជាក់គោលបំណងប្រើប្រាស់ដីនិងផ្សព្វផ្សាយជំហានបន្តនៃគម្រោងការគម្រោងការមានផ្ទៃដីបែបផែនវិធានសរុបប្រមាណ 1,500 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់មីស្វីងឃុំមីហឹងនិងឃុំអាំងនីតាមតម្រង់ទិសរបស់ភូមិគឺបង្កើតជាតំបន់រួមបញ្ចូលឧស្សាហកម្មទីប្រជុំជនសេវាកម្មពហុផ្នែកក្នុងនោះផ្ដល់អាទិភាពតេទៀងបណ្ដាតម្រង់ឧស្សាហកម្មស្អាតនិងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាមួយនឹងផ្នែករបរ